ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันให้ถึงเอ็นบีการ์ดาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: น
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจู่มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643911

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ
0: ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189555

า24ชั่วโมงขอเพลงมาเร็วขอเพลงมาเร็วเดี๋ยวนางเรื่อยๆนางเรื่อยๆนะครับออนไลน์อยู่กี่คนตอนนี้ออนไลน์อยู่ที่190โอ้บวกเธออยู่กันเยอะจังนะขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเมื่อสักครู่มาจากเต็นท์พี่บูนคาเซ็นเตอร์นะครับไปดูข้อแพ็คของช่วยเลือกพี่น้องน้ำท่วมนะครับชมรมนักธุรกิจมุสลิมนะครับมอบข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยนะครับก็ได้ไปดูกันแพ็คของตอนนี้ของมีเป็นพันชุดนะครับเพื่อว่าพื้นที่ตรงไหนที่ท่านคิดว่าน้ำท่วมได้รับผลกระทบอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากบอกต่อๆกันมารับทุ่งยังฉีบได้นะครับที่รถบ้านพี่บูนคาเซ็นเตอร์ถ่าถอนหรือจะเป็นผู้บริจาคก็ได้นะครับข้าวสารอาหารแห้งหรือจะแพ็คมาแล้วหรือให้เราแพ็คง่ายก็ได้นะครับก็เอาของกันที่เต็นท์พี่บูนคาเซ็นเตอร์นะครับท่านจะมารับหรือจะมาบริจาค ก็ได้พี่นะครับติดต่อบังเดได้เลยนะครับหรือจะประธานชมรมนักธุรกิจมุสลิมนะครับน้ำมอมดีเจวูดวันนี้ไม่ได้เปิดบินเลยเธอในรถขวดละ50รับประกาศนะครับวันนี้จัดส่งให้ถูกเจ้าแล้วชีตัวขวดละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับน้ำมอมดีเจวูดหอมติดทนนานบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสร้างผ้าลายนะครับ0945285636 0945285636บันทึกเบอร์ดีเจวูดลงได้เลยจ้าเลือกก่อนนะทางไลน์ก็ได้

ทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บพริกพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่แล้วขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954อาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618

น้องๆทุกคนนะครับที่ผมสามารถเยี่ยมก็ไม่ว่าจะเป็นแค่กำลังใจแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในใจที่ว่าภูมิใจอยู่

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะจะเจอกับดาด้าในช่วงเวลาของดาด้าสเตชันนะคะวันนี้วันเสาร์วันสบายสบายซึ่งใครที่ไม่ทำงานวันนี้คงจะบอกว่านอนตื่นสายกันได้เลยนะเพราะว่าฝนฟ้าตกตั้งแต่บอกว่าเช้าตรู่เลยทีเดียวนะคะเล่นเอาชุ่มเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันไปเลยทีเดียวอ่ะแน่นอนค่ะวันนี้เรามีข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

0: ็สดนะกลับมาอยู่ปีได้ไหม
1: คุณผู้ฟังคะถ้าเกิดคุณมีขี้ยาไม่รู้จะไปขายที่ไหนแนะนำเลยค่ะมาที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะรับซื้อขี้ยางซื้อยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาดีนะคะช่างตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่074 0744604990988224ตอง2ค่ะ

นี้คุณต้องการอยากจะเลือกติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะอย่าพลาดค่ะเน็ตดีอินเทอร์เน็ตจาก 3BB นะคะจัดให้กันไปเลยค่ะคุณสามารถที่จะเลือกกันได้นะคะกับแพ็คเกจดีๆที่เราจัดให้วันนี้จ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์กันเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่าเป็นที่สุดไม่อยากให้คุณพลาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกกันได้เลยติดต่อกันมาที่1530นะคะมั่นใจได้กับ 3BB ค่ะI'm sorry.

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

และอีกหนึ่งสินค้าดีที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วนะคะตอนนี้บอกเลยว่าประเทศไทยเราเองก็หลายบ้านก็ซับกันเรียบร้อยแล้วกับสินค้าดีกับนวัตกรรมที่ช่วยคุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นสุขภาพดียิ่งกว่านะคะนั่นก็คือสินค้าโคเวนั่นเองค่ะเราจัดให้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะทุกสิ่งอย่างวันนี้จ่ายแค่99บาทก็สามารถที่จะซับกันได้แล้วล่ะค่ะนะและมีบริการหลังการขายอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะให้คุณได้อุ่นใจได้นะคะถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

ันนี้ชาวสวนยางแฮปปี้มากๆเลยนะคะเมื่อมารับบริการกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะให้ราคาสูงแล้วก็มีการเรียกว่ามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะจ่ายเงินตรงตาช่างก็ตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมากยางแห้งเราให้ราคาสูงนะคะซึ่งทำมาดานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณสามารถที่จะเข้ามารับบริการกันได้รวมถึงใครที่อยากจะได้ปุ๋ยดีๆนะคะปุ๋ยใส่ต้นยางหรือใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ต่างๆนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดค่ะเรามีให้เลือกกันหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือปุ๋ยราปลานิลทองค่ะทั้งสูตรปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หลากหลายสูตรนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยราคาเนี่ยถูกใจกันไปนะคะและที่สำคัญก็คือใช้แล้วเห็นผลจริงลูกค้าที่ใช้เนี่ยนะปางก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางก็ออกดีปาล์มก็ดีนะคะดกดีค่ะมะพงมะพร้าวทุเรียนเอ้ยลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีด้วยนะคะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถที่จะเทสกันได้ค่ะกับปุ๋ยตราปลานิลทองแล้วคุณจะรู้ว่าผลผลิตที่ดีเนี่ยเมื่อได้ปุ๋ยดีก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะ0744604999

คุณเพื่อนครับความรักบางทีมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบบางคนในใจแทบตายสุดท้ายโดนหักหลังบางคนยื้อให้ตายมันก็ไม่กลับมา

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้ไม่มอง
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

0: ลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาพร้อมๆกันด้วยกับปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะนี่คือปุ๋ยที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับคุณได้เป็นอย่างดีปุ๋ยดีจะใส่ปุ๋ยนะคะตราปลานิลทองของเราจะใส่สวนยางสวนปาล์มหรือจะเป็นนะคะไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยค่ะเรามีทุกสูตรเลยนะจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่เคยใช้มาแล้วเนี่ยต่างก็มาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้แล้วได้ผลดีจริงนะคะต่างก็บอกกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มออกดีมะพร้าวเนื้อหนาทุเรียนลูกดกแล้วก็เนื้อเยอะดินก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะใครที่กำลังมองหาหรือว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ของคุณเลยมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับสะเดาขันชัยเนี่ย04-460-499 098-822-422ค่ะ
1: ถามว่าเวลาอกหักเจ็บไหมเจ็บอะไร

0: ขอให้ได้แฟนกลับบ้านทุกคนครับขอให้เจอรักแท้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณก๊อฟด้วยครับ
1: ฮิตจริงฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร่วมเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังคะถ้าในวันนี้คุณต้องการอยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็อย่าพลาดแล้วกันนะคะ 3BB จัดให้เลยค่ะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจอย่างแท้จริงนะคะถูกจุกใจกันไปนะคะใครที่ได้ใช้แล้วเนี่ยต่างก็แฮปปี้บอกว่าโอ้โหใช้เน็ตแบบไม่ติดขัดเลยแล้วก็ยิ่งยุคนี้สมัยนี้นะการใช้อินเทอร์เน็ตนี่สำคัญต่อชีวิตประจำวันมากๆค่ะถ้าไม่มีเน็ตนี่บอกว่าโอ้โหทำงานก็ไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตด้วยกันกับเราดีกว่า 3BB จัดให้ค่ะ1530โทรมาสอบถามกันได้เลยค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is goodCoway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันน้อยที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

0: กันนะคะในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับสามบีบีนะคะคุณสามารถที่จะเลือกนะคะอินเทอร์เน็ตจากเรากันโดยที่มีให้คุณได้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เรามีโปรจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์ด้วยนะคะโดยที่คุณจะสามารถนะคะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดค่ะเพราะว่าการเชื่อมโยงระหว่างเราเตอร์กับเราเตอร์จะเป็นการขยายให้คุณได้รับสัญญาณได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างบ้านที่กว้างมากๆหรือว่ามี 2-3 ชั้นอะไรเงี้ยก็จะมีเราเตอร์แต่ละชั้นได้เลยค่ะเพราะช่วงวันนี้นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาที่1530ได้เลยกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ค่ะ
1: รถกระบะ

คุณฟังคะวันนี้โคเวจัดให้เลยค่ะกับโปรโอ้โหชีวิตดีเริ่มต้นง่ายๆแค่99บาทค่ะครอบคลุมทั้งสินค้าทุกอย่างเลยนะคะจ่ายเดือนแรกเพียงแค่99บาทเท่านั้น 2-7 ก็แค่199นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มต้นตามรุ่นที่เลือกเลยนะคะและก็ไม่แพงมากนะคะบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าคือยุคนี้สมัยนี้เขาบอกอะไรที่เซฟได้เราก็เซฟนะคะนี่คือเป็นการเซฟโดยที่คุณมองข้ามหรือหลายคนอาจจะมองไม่เห็นบางคนบอกว่าเฮ้ยจะไปซื้อเครื่องกรองน้ำต้องผ่อนชำระโอ้แพงแพงแพงจะไปจ่ายทำไมยุคนี้สมัยนี้ต้องเซฟใช่ค่ะยิ่งยุคนี้สมัยนี้ยิ่งต้องเซฟและยิ่งซื้อแล้วเซฟเนี่ยมีจริงๆค่ะบางอย่างซื้อแล้วเนี่ยเปลืองแต่โคเวซื้อแล้วเซฟเซฟเซฟค่ะเซฟยังไงหรอก็คุณลองคำนวณดูนะคะทุกวันนี้คุณซื้อน้ำอ่ะนะน้ำขวดหรือน้ำถังก็ลำแต่คุณอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคุณจ่ายทีละหลักสิบไม่มาแบบเปลี่ยนน้ำทีนึงก็สี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างนี้หรือว่าไปซื้อทีนึงก็นะ70-80แล้วคุณไม่คิดอะไรมากนะคะเพราะคุณมองว่าก็จ่ายไปไม่ถึงร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าอาทิตย์หนึ่งคุณจ่ายกี่ครั้งบางบ้านนี่โอ้สองวันหมดสองวันหมดอ่าฮะพอมามั่งพอแบบว่ามานั่งสติแล้วก็คำนวณดูนะคะบอกเลยค่ะว่าหลายบ้านมากๆไม่ต่ำกว่า 1,000 นะไม่ต่ำกว่า 1,000 เฉพาะค่าน้ำนะแล้วก็แบบนี่ดื่มแบบว่าโอ้โหแบบดื่มแบบประหยัดแล้วด้วยนะค่าดื่มน้ำนี่ไม่ควรจะประหยัดใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะนะถึงเวลาแล้วเนี่ยร่างกายของเราต้องการน้ำเนี่ยก็ต้องดื่มให้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณมานั่งคำนวณดูนะคะคุณจ่ายเดือนละเป็นพันแล้วคุณเปลี่ยนมาได้เครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลคุณจ่ายไม่ถึงครึ่งพันเลยอ่ะแต่ละเดือนอ่ะถูกมากๆนั่นหมายความว่าคุณจะเซฟกันในกระเป๋าเนี่ยเดือนละได้ตีกลมๆละเดือนละ500นั่นคือเงินส่วนที่เหลือนะคะจากการที่บอกว่าคุณแค่เปลี่ยนจากเดี๋ยวคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อน้ำอ่ะจากซื้อน้ำขวดมาเป็นจ่ายค่าบริการกับเราเนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเก็บในกระเป๋าเนี่ยเดือนละ500ปีนึง 6,000 6,000 เลยนะคะสามารถที่บอกว่าซื้อหรือว่าแบบฉลองปีใหม่กันได้สบายๆเลยอ่ะแถมยังไม่ต้องเสียเวลาในการไปยกแบกกันให้เหนื่อยให้เปลืองน้ำมันให้เสียเวลาคุณมีเครื่องกรองน้ำของเราเครื่องเดียวจบเลยมีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะคะแล้วก็คุณนะคะจะดื่มได้อย่างอุ่นใจเลยดื่มกันได้ทั้งครอบครัวน้ำจะออกมาให้คุณได้ดื่มแบบไม่อั้นด้วยอ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเลิศมากๆนะคะแถมยังมีบริการติดตั้งฟรีจัดส่งฟรีทำความสะอาดฟรีล้างไส้กรองฟรีรับประกันตลอดสัญญาโอ้โหไม่ต้องเสียค่าอะไรใดๆเพิ่มอีกแล้วเป็นอะไรที่บอกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะมองอะไรคิดหน้าคิดหลังบวกหน้าบวกหลังกันให้ดีไม่ใช่กันบอกแพงพอเห็นปุ๊บต้องจ่ายกันไปกี่ปีจ่าย7ปีค่ะหรือจะ5ปีก็ได้หูยตั้ง5ปี7ปีไม่เอาอ่ะนานเกินพอดาด้าถามกลับไปว่าแล้วที่เราซื้อน้ำขวดน้ำถังอยู่เนี่ยเราคิดไหมคะว่าเราจะซื้อสักกี่ปีต้องดื่มไปตลอดชีวิตไหมคะใช่ต้องดื่มไปตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อน้ำแล้วก็คุณไม่ต้องแบบว่าไปเสียเวลาอะไรมากมายแล้วคุณก็เซฟเงินอีกจะเปลืองอะไรลูกค้าที่เข้าใจนี่ลูกค้าบอกว่ามีแบบตลอดชีวิตไหมคะ มีอย่างนี้จริงๆถ้ามีก็ดีเนาะบ้านดาด้าก็จะบอกว่าเอาหมอเลยเพราะว่ายังไงเนี่ยถึงแม้ตัวเราไม่อยู่ลูกหลานเราก็จะได้ดื่มกันไปอะมันเป็นอะไรที่คุ้มมากบวกหน้าบวกหลังคิดยังไงก็แบบว่ากลับพลิกไปพลิกมาเนี่ยยังไงก็คุ้มค่ะคุณผู้ฟังคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาดีกว่าค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go
2: คุณผู้ฟังคะใครที่ต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมวลสัตว์ต่างๆหรือว่าจะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์อะไรใดๆก็ตามแต่วันนี้เราขอนำเสนอ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสค่ะเป็นจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารเคมีโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ100ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นจุดที่มีมวลสัตว์ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะอย่างห้องน้ำท่อน้ำท่อเกลือเหม็นอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ EM ตราน้ำใสนะคะราดลงไปในท่อในส้วมต่างๆเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็มันจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีค่ะอย่างลานขี้ยางอย่างลานยางอย่างลานขี้ยางเนี่ยใช้ได้ดีมากๆอ่ะอันนี้การันตีจากลูกค้าโรงงานละแล้วก็ลานยางทั่วประเทศที่ใช้กันอยู่ต่างก็แฮปปี้บอกโอ้โหจากเมื่อก่อนนี่แบบว่าเหม็นแสบจมูกรบกวนข้างๆเดี๋ยวนี้นี่บอกว่าทุกคนแฮปปี้มากกลิ่นนี้แบบว่าจางหายด้วย EM ตราน้ำใสของเราเนี่ยสอบถามเพิ่มเติมมาที่0988224222ได้เลยค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: ี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
1: ่
0: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
0: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
0: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
0: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: เวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วร

0: ธัญวาเลตี้ดีเจอุดข้อแรกอ่านตัวนะครับมาแล้วจ้าบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะครับวันนี้เราออกอากาศกันและสถานีนะครับ 99.0 หาดใหญ่และก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับ 92.2 งานาทวีสะเดาดันนอคลอยโค้งจนะและก็อีกหนึ่งคลื่นนะครับไปกันทีชัยยาสะเดาชัยยาสะเดาพานไปเลยชัยยาสุราษฎร์นะครับ 94.2 งาcommunity radio นะครับนี่เดี๋ยวออกอากาศในช่วง 5:00 น.ได้ไปเทือนได้ไปถึงตองถึงตองกันแถวสุราษฎร์มั้งนะดิเจวุฒิวันนี้ลิงก์สัญญาณวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านต้องเกาะติดไว้เลยนะ 99.0 หาดใหญ่รวมไปถึงฟังบนโทรศัพท์มือถือบ้านไม้ radio ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงครับสถานีตรงไหนคือไหนอยากจะเชื่อมโยงสัญญาณเดี๋ยวผมส่งพอร์ตให้เอาไปออกอากาศได้เลยนะครับแล้วก็ทักทายกันทุกตอนชั่วโมงวันนี้สปอตข้ามมาไม่ล่าสุดนะครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยูนหัวสะพานเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดสปอตโฆษณาได้ฟังกันสปอตทำเสร็จแล้วนะครับขอบคุณในหัวเดียวนะครับลุงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับอย่างเรื่อยหนึ่งตัวของจังซ้อนแม็กซิมัมโปรเจกต์ส่งรายละเอียดมาเลยน้องชายเพลงที่แนะนำมาเลยจากใต้แต่ผู้ฟังเพลงแรกนะครับเมื่อสักครู่น้องไลล่าน้องไลล่าเนี่ยไกลไหมอ่ะน้องไลล่านะครับน้องๆก็ที่ทำงานลังนกแถวบางฮักแลบอกฟังจากโรงงานเลยทอนคำสาบานด้วยนะได้เลยพวกเธอไปสาบานกับใครตั้งไอ้มั้งอ่ะฮะนี่แขกลอยกระทงเราไอ้จับลอยกระทงตรงงานไอ้มดก็เลยวัวโคงกันก็เลยจ้ะเออแขกอะไรที่ก็ลอยกระทงกันกับลังนกนะครับเอาเป็นว่าทำรู้ฟังสร้างมาแล้วตัวได้ทุกพื้นที่นะครับฐานไปที่ Facebook กูดแกประกอบบันไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะครับฐานข้ามมาคอมเมนต์ได้เลยแนะนำพจน์นามเพลงข้อเพลงไม้เพลงเก่าจัดกันเข้ามาที่นี่มีเพลงเยอะโดน
1: สาบานว่าจะรักที่คนเดียวตลอด
0: โดนแน่นอนคืนนี้
1: สาบานคอยฝ่าดินลง
0: ต้องการ19.0ฐานนั้นนะเธอนะ

ซิงเกิลแม่ล่าสุดนะครับเบียพร้อมพงเพลงที่มีชื่อว่าฝากให้รู้ว่ายังคิดถึงนะครับก่อนหน้านี้ท่อนคำสาบานอะตอมเพลงไหมเพลงเก่าที่นี่มีให้ฟังทานแนะนำได้เลยนะครับมีคุณวันนาขอเพลงของลามานูได้ไหมคะแฟนเก่าเป็นญาติกับแฟนไหมคะได้เลยเธอให้ได้ฟังเพลงได้มีความสุขนะครับเดี๋ยวโฆษณาก่อนบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีผู้วนาสาขาเยื่อโรงพยาบาลราชย์สาขาเยื่อรถตัดทรงคลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแกนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านมอแบตเตอรี่พี่เคคุณเนียงขอเปลี่ยนใจแม่ฮันได้เลยพี่เดี๋ยวลังแฟนเก่าลามานุ่นนะแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตเตอรี่เอนิแม็กนะครับเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งรถเก๋งรถกระบะรถตู้ลูกเดียวฉายแบบยาวๆกันเลยนะครับนำข้าวจากอิตาลีหาซื้อได้ตามร้านตามที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านทานอ่ะร้านที่ขายแบตเตอรี่ไกลบ้านทานเลยนะครับแบตเตอรี่เอนิแม็กอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนสายท่าทอนโจ๊กมอนามคำซี่บ่อทำทุ่งลมหลดเก๋งหลดกระบะนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งบอกแล้วรายการนี้

าทอนโจ๊กมอนามคำซี่บอทำทุ่งลมหลดเก้งหลดกระบะนะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งบอกแล้วรายการนี้

อทาราวิลแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิลแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิลแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสด

เทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093-616-8008หรือ081-896-2410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ก่อนหน้านี้กราบขอประทานอภัยนะครับสัญญาณเน็ตรุดไม่ใช่รุดที่บ้านผมนะมันรุดที่เชื่อมโยงสายสัญญาณนะครับก็จะได้ฟังเลยนะครับแฟนเก่าละมนูนแล้วก็ใจไม่ฮันนะครับไปดูได้ชื่อที่ทานข้าวมาแล้วตัวจ้าคุณพงศิษัตนะครับคุณลิวสมิลาช่างก้อยเซอร์วิสช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมนะครับบอกว่าฟัง 99.0 นางฝาดอกบุตรซักเพลงได้เลยเดี๋ยวผมหยิบเวอร์ชั่นของวงหงทองกับหนองลังวงพันล่ำแข่งกับทางวงนะหลอดคุดแก้วเจริญพงพี่พงนี่ได้เลยจะเอาหลอดฮอกหลอดซิปหลอดแมคโครเหล็กเอาไปคุดเอาไปไถหานโยธาทุกชนิดนะครับติดต่อได้พี่พงวันก่อนเลี้ยงไป 2,000 ขอบคุณพี่พงนะครับเลี้ยงดีครัวถ้าเราวิวขอบคุณน้องเปิ้นด้วยจ้าลิงเลอร์นะครับน้องโจ๊กน้องนาเลศคุณชัดชัยเนี่ยได้พอพี่พงกันแล้วสปอร์ตนะครับครัวทาราวีของพี่เดียวหลานข้าวต้มกุ๊กเมฆเคสแปดเอ็นยืนอยู่พี่เมฆเลยคือลูกค้าเยอะมากที่นี่นะครับกับรถพานเคสแปดไปดูน้องต้นข้าวเมื่อคืนนะครับไปดูน้องต้นข้าวตึ้งผ่อนไปหน่วยทรงคลาถาอ่านนุ่งเมื่อคืนนะครับว่าคำไปดูต้นข้าวก่อนนะครับตอกดึกก็ไปดูต้นอ้อยนะครับว่าคำนี้ต้นหนองต้นข้าวก่อนที่เยกสะพานดำคืนนี้แลนดี้เขาเจียกหนองต้นข้าวนะครับแล้วก็ตกดึกเมื่อคืนผมก็ไปดูต้นอ้อยถ้าสะอ้านเมื่อคืน คุณลาชินมันมีต้นอ้อยอยู่หน้าหลานจริงๆเธอตรงนั้นเธอวันไปมาลูกลาวตะวันหน้าเห็นไหมมีต้นอ้อยอยู่หน้าหลานพี่จักรพงการมอบอกกับสัญญาณเน็ตรุดจะมาหนองหุดชายกับบีบจักให้ใครไว้ไว้นะหนองหุดวันก่อนนี่ฮะเลยพี่จักผมวัดมาแป๊บเดียวนี่ครับพอผมกินว่าเจ้าชาวกินน้ำมะกอกน้ำมันสกัดเย็นนะครับหลวงนวดคุณชัยคุณวันหน้าโอเคสมุดปากการนะครับประมาณโอ้นู่นลงมาเลยลาวนู่นฝนตกนะแต่ฝนตกไฟดับก็ไม่โดดตำพื้นนะพี่พันธ์ตักไทยด้วยสนามบินมันบือมั่งพี่พันธ์คุณดวงพรคุณนภาพันธ์พี่เล่คุณเฉิดซักโชคคุณพ่อขาตาวานนะครับคุณอ๊อฟแล้วก็คุณป๊อกรายชื่อที่ทานข้ามาแล้วอันตัวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อจ้าบ้านเธอบ้านฉันเดี๋ยวแป๊บนึงช่วงเร่งนะเพราะว่าไฟมันตกพอดีมันสักดูสัญญาณเน็ตนะครับทั้งไฟทั้งสัญญาณเน็ตเดี๋ยวหยดเป็นชั่วโมงหน้าบ้านเธอบ้านฉัน

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี้มาได้มอง
5: ลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรวงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ฮัจยาวันเอตีดิเจอุดข้อยันตัวนะครับชั่วโมงที่สองการสิบการจุดศูนย์ฮัจย์ใหญ่การสิบสองจุดสองอาบานไม้ฟังเพลงออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพ่ออ้ออาร์ตด้วยนะครับสำหรับคลื่นทีสุราษฎร์นะครับจากใต้พี่น้องสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับ94.2 สถานีวิทยุคอมมูนิตี้อัยยะคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับทักทายกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางสุราษฎร์ด้วยนะครับวันแรกวันแรกนะเธอนะนะครับก็ฟังเนี่ยฟังตัวด้วยนะครับก็ออกอากาศหลายอำเภออยู่นะนะครับคลื่นข้อมูลข่าวสารสาระความบันเทิงของคนในชุมชนนะครับก็ฝากให้ด้วยจ้ะถือว่าวันนี้น้องไม้ฟังเหนือฟักตัวนะครับผิดไปนึงนะเธอนะมากให้ด้วยผิดไปนึงคอมมูนิตี้ต้องไปฝึกก่อนคอมมูนิตี้ชิวอะไรประมาณนี้ครับนี่คอมมูนิตี้รีดิโอนะครับการดิสซี่อยู่ซองสุราษฎร์อย่าได้เด่นกันทางเมืองนะทางเมืองและเพราะว่าออกอากาศไล่อำเภอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเชื่อมโยงไปทางออนไลน์นะครับบานไหมเลยเดี๋ยววันนี้ต้องกราบขอพระท่านอภัยนะครับสัญญาณผมมันไม่ดีเสียเลยไฟที่บ้านเนี่ยมันกระฉากซ่องรอบเลยนะครับผมกลัวเครื่องพังเหมือนกันเพราะว่าฉายกล้องออโต้ลิงก์เชื่อมต่อสัญญาณนะครับไม่ได้เล่นผ่านโปรแกรมคอมนะครับสำหรับเพลงที่ท่านได้ฟังออนไลน์นะครับผ่านกล้องดิจิตอลถึงกล้องนี้ไม่ต้องเชื่อมต่อเน็ตถึงถ้าเน็ตหลุดหรือว่าไฟฝากระฉากคอมดับต้องรอรีบูทไหมประมาณสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวจบเพลงนี้สักสองเพลงแล้วก็ฟังผู้ให้การสนับสนุนนะครับไปไหนพ่ออาร์ตสื่อของทำบุญเหรอพ่ออาร์ตไปทำบุญส่วนพ่ออ๋อใจฟาวโรงแรมอยู่การ19อยู่ศูนย์ของเราหลายพ่ออ๋ออะไรนี่พ่ออ๋อจุยกันนะครับการ 12.2 ตอนนี้เฉื่อมโยงสัญญาณอยู่นะครับ3สถานีการ19อยู่ศูนย์หาดใหญ่การ 12.2 งาจารุลักขณาสะเดานะครับการ 14.2 งาคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับ

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับซอมโอเพลงที่มีชื่อว่าแม่จางหายไปนะครับเอาเป็นพี่ได้มั้ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษวันดีที่เราลิงสัญญาณไปสุราษฎร์นะครับกับที่อยู่ซ่องหาพี่น้องที่ฟังผมอยู่สุราษฎร์นะครับอยากได้กำลังใจอ่ะข้ามาคอมเมนต์ได้มั้ยข้ามารายงานตัวได้มั้ยครับว่าฟังอยู่พื้นที่ตรงนี้ฟังคลื่นนี้ฟังดีเจวุฒิอยู่ไปที่ Facebook เราเชื่อมโยงกันแบบแคร์ๆอยู่ปลายนิ้วนะครับถ้าเล่น Facebook มั้ยครับจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นไรข้ามาคอมเมนต์ได้เลยที่ผมให้รายงานตัววันนี้เมื่อสักครู่นะครับ Facebook เป็นภาษาไทยวุฒิแกประกอบรูปโปรไฟล์ล้อๆอายุเหมือน25ปีนะนี่เลยเป็นรูปดีเจยืนเครื่องมิกนะครับมิกอะไรประมาณนี้มิกเพลงแดนนั่นแหละถ้าถ่ายเล่น Facebook ข้ามาคอมเมนต์วันนี้ฟังอยู่สุราษฎร์วันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยพี่น้องชาวโซนหาดใหญ่ด้วยนะครับสักแป๊บนึงถือว่าเราเบิกเลิกวันดีวันนี้ลิงสัญญาณไปนะครับคนที่ลงโฆษณากับพี่เจวนี่คุ้มเลยได้ทั้ง3คืน 99.0 92.2 94.2 ทั้งสะเดานาทวีจนะหาดใหญ่สุราษฎร์ก็หลายอำเภอนี่ถ้าบอกนี่เยอะนะนะครับรวมไปถึงบ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฟังบนโทรศัพท์มือถือนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม่ได้เลยเป็นภาษาไทยขอบคุณแม่อาลีมูยางเมืองตรังสุจาตำรับดังเดืองของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานครับอยากจะสั่งหมูยางเมืองตรังเป็นซีกเป็นตัวเป็นกิโลแม่อาลีตัวเล็กตัวใหญ่หนูดังไปถึงสุราษฎร์แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ส่งฟรีส่งฟรีอ่ะสั่งเป็นตัวเราส่งฟรีเอาตาของเราอันสุราษฎร์เราก็ส่งนะครับแม่อาลีหมูย่างเมืองตรังแล้วก็ขายทุกวันนะครับสนามชวนโคถามีล้ำยี่ในสตูลเยกรัตภูมิวัวมุมทางมาควนเนียงนะครับ0899900189ถ้าฟังไม่ทันก็ขอเบอร์โทรที่ผมได้นะมอไซค์มือ2ซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือ2อยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะซื้อมอไซค์มือ2ก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบ้านยานยนต์คุณวรันธรตกขวัญนะครับ Xmax Forza PCX สาขาแหลกอยู่ในบ้านคนนี้สาขา2ถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาไซค์เขาเลยนะครับ Facebook วรันธรตกขวัญเบอร์โทร0857993031นะครับย้ำว่าส่งฟรีดันทุกเขตให้ฐานในพันกับสถาบันการเงินนะครับ0857993031ทางลองทางลำนะครับฝนฝ่าทางแรบตกนักมากคือว่าแต่เนี่ยถ้าไฟกระฉากแล้วผมปิดอ่องสูงไงแต่เนี่ยกลัวอุปกรณ์ที่พังแน่กระฉากถ้าพังแต่เนี่ยผมไปเอาเบียร์นัวที่การไฟฟ้าหน่อย

ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

ยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถ

0: ไว้ใจเรา
1: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
3: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
0: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ไอ้บายมังไม
5: ้เรื่องราวไล่ชีว
4: ิ
5: ตเรื่องราวได้เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ในช่วงเพลงหน้าเพลงแดนนะครับก็มี UNB กลาดเดี๋ยวก็หยกหยอดไปพูดชั่วโมงหน้านะครับหลอดบ้านนาดยายพี่บุญคาเซ็นเตอร์และก็ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทนะครับเพราะว่ากำลังกังวลเรื่องฝนฝนตกหนักที่บ้านตอนนี้นะครับทั้งลมทั้งฝนตกหนักมากน้ามอมดีเจวุฒินะครับเดี๋ยวให้น้ามอมก่อนพี่น้องชาวฮัดยายสะเดาดานนอกสุราษฎร์นะครับสนใจอยากลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับสินค้าของทานเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีประสบความสำเร็จดันยอดขายปังแน่นอนนะครับลงโฆษณากับดีเจวุฒิได้จ้ะราคาไม่แพงเบอร์โทร0945285636 0945285636นะครับเบอร์เดียวกับที่ทานสังหน้ามอมหน้ามอมดีเจวุฒินะครับแขวนในรถคู่ละ50บาทรับอากาศนะครับวันในห้องนอนวันในห้องน้ำเอาจุกข้างในถึงมุนคว้าใหม่ลบแล้วก็ความไม่หนามอมันซึมชีตัวคั่วละ150กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับสั่งได้เลยทักทาง Facebook หรือว่าเบอร์โทรนะครับ0945285636มันถึกเบอร์ขอให้ ID โทรศัพท์กระดานนะจ๊ะรายชื่อและตัวเพิ่มเติมนี่มากกันเยอะเลยเราทางออนไลน์เดี๋ยวเลือก9คนตอนนี้ไฟดับนี่มากันแกลอยแล้วก็แต่ละวันคนข้ามมาเป็นพันแล้ว

จบเพลงนี้ผักแป๊บหนึ่งฟังบุ้ยการสนับสนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาชั่วโมงหน้าเพลงแดนหัดใหญ่นี่ฟังแดนกันแบบทุกๆวันฟังกันหลายปีเลยวันนี้เรามาแดนนให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ฟังกันบ้างนะครับ 94.2 Community Radio นะครับก็หลายอำเภอเลยที่ออกอากาศนะครับนี่แสดงว่าลงโฆษณากับดิจิวุฒิได้ทางหัดใหญ่ได้ทางด่านนอกสะเดาจะนะได้ทางสุราษฎร์ยังไม่พอฟังได้ไปถึงดาวอังคารดาวนาแมคโดออนไลน์กันออนไลน์ออนไลน์บ้านไหมพวกเธอจ๋าข้อหน่อมถวายพวกเธอต่างหลายไปที่ Google ทิ้งพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยบ้านใหม่เรดิโอฟังเพลง24ชั่วโมงระบบเสียงออปติมอสมัลติพิกซ่าต้องมีซ่าไว้ก่อนไอ้เธอเห็นไหมโซดามันต้องซ่าโค้กมันต้องซ่าถ้าไม่ซ่ามันกาวลงไม่ร้อยแองเราต้องใส่ซ่าให้มันกันเห็นไหมเห็นไหมพ่อจ่ายบอกว่าฝนตกลมแรงหัดใหญ่นะครับลมแรงมากสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันเลยพ่ออ๋อบ้านผมก็เหมือนกันนี่ถ้าดับเราถ้าไฟตกไฟดับเราผมขออนุญาตปิดสถานีก่อนนะครับไม่ไว้ไฟกระจกอุปกรณ์นี่พังเดี๋ยวแต่พังเครื่องมืออากินผมก็ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนไม่เบียร์อยู่ว่างนี่อยู่นี่ยืมพ่ออ๋ออัดมั่งดิพ่ออัดยืมเบียร์ยืมเบียร์มั่งดิน้องบ่าวไอ้แล้วดิเจ้าหุ่นมาทั้งวันวันแรกยืมเบียร์พ่อเฉลี่ยวะอ่ะยืมเพื่อเราไม่เกี่ยวหรอกไม่สนหรอกลูกใครหรอกลอกเล่นลอกเหลือหนุ่มพ่ออ๋อหนุ่มพ่ออ๋อจ่ายแต่ได้ยืมเนี่ยนี่หน่อยยืมเบียร์มั่งอีก้อนูก้อนี้มั่งพ่ออ๋อนึงมดนะอืมเธอไม่รู้อะไรจังสังเกตไปมดอยากโลดจริงๆเรื่องชาวบ้านก็จริงอะเนี่ยดิเจ้าหุ่นยืมเบียร์เพ่นว่ะไอ้เจอพ่ออ๋อคนไหนนิ้วพ่อโดเดนู้อีเอาลาวไม่รู้อีเอาไรลาว

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่รถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก็ตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
4: อาจารย์วาไรตี้ชั่วโมงที่3เพลงนั้นนะครับชั่วโมงนี้ผมมาพร้อมกับ UNB กลาดนะครับทำสีรถยนต์ทุกชนิดและมั่นเคยประกันทุกบริษัทขอปะผู้ทำสีรอบขั้นนะครับ 15,000 บาทและมั่นเคยประกันรูดบัตรก็ได้พรก็ได้จัดโปรโมชั่นตอนนี้สีหนอกแก้วเป็นญาติกับสีหนอกหวักนะครับหนอกแก้วสีหนอกแก้วเธอจัดโปรโมชั่นจากซ่าเมื่อนาหลอดเลือดซองเมื่อนาสีหนอกแก้วแววสวยสีสดใสอะสีหนอกแก้วนะครับ UNB กลาดทำสีเป็นจุดจุดละ 1,000 บาทพร้อมด้วยคัดสี 1,000 อร่อยนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศนึงนะครับ0982488แล้วก็ตองเก้าจ้ะ0982488แล้วก็ตองเก้า EM ดับกลิ่นตรานามไซครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแมวบอกเลยโรงงานนะครับเอาผลิตภัณฑ์ EM ดับกลิ่นตรานามไซแบบจุลินทรีย์ไปฉีดไปลาดไปพ่นอย่าไปอาบตัวนะรับรองกลิ่นมิ้นไม่มีกระจายทุกพื้นที่แล้ววันนี้ออกอาราวาสกันแล้วนะครับ EM ดับกลิ่นตรานามไซเรารับประกันถ้ามิ้นเรายินดีคืนพี่ไอ้นะครับกูจุยหลานจุยเสดาหน้าโรงเรียนขั้นใจนะครับรับซื้อขี้ยางด้วยนะครับ นี่ยการสนับสนุนเพลงดันแหละปุ๋ยปลานิ่งทองนะครับพี่น้องที่ปลูกยางยางทุเรียนลองกองลังซาดลองกูไดมอนด์ปามปุ๋ยปลานิ่งทองนะครับส่งฟรีเบอร์โทรก็จำนายที่ร้านจุ้ยสะดาวด้วยนะครับ0817663373เดี๋ยวที่เหลือมีเลยสับปะรดหลอดบ้านมาแล้วหลอดบ้านพี่บุญคาเซ็นเตอร์นะครับจะสื่อจะขายจะเทินหลอดยนต์มือซองที่นี่ไม่ชนนักน้ำไม่ท่วมโนดไม่ขยับหลอดสวยถูกคันจออยู่ซองไว้กว่าคันนะครับถนนสายถาทรนะครับหลอดบ้านท่านใหญ่สื่อหลอดยนต์มาที่นี่ดันดุเขตหลอดยนต์มือซองต้องมาทีหลอดบ้านท่านใหญ่พี่บุญคาเซ็นเตอร์มาท่ามาหนองดาวุฒมาทามาบังชูมาทามาบังเดชสามบังพอดีบังดาวุฒกันเก๋กันและสามบังนะพี่น้องนะหลอดบ้านพี่บูนคาเซ็นเตอร์นี่ว่าเบลสักคันอยู่นี่สุราษฮัทยายแล้วเป็นพี่น้องกันนะนี่ออกอากาศสองจังหวัดเลยวันนี้ฮัทยายยกมือมาแล้วสุราษฎร์หยอกมือแล้วแต่เสียงเบาจังแป๊บนึง

ได้เลยไปเพิ่มเสียงอีกนึงให้บาลานซ์กับเสียงใหม่ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะหาที่พักแบบธรรมชาติติดกับคลองปากยูนนะครับวัวสะพานปากยูนเลยต้องมาที่นี้นะครับพร้อมกับที่พักอาหารทะเลกุ้งหอยปลาหมึกปูโดยเฉพาะปลาบอกปลากีตังนะครับคนในปากยูนและอ้วสะพานนะครับต้องมาที่นี่อันผืนบ้านกับข้าวกับแกล้มจัดงานเลี้ยงจัดงานสร้างสรรค์ได้หมดเลยจัดงานวันเกิดรองรับได้เป็นร้อยคนนะครับต้องที่นี่ครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทนะครับอ้วสะพานปากพยูนที่นี่ทีเดียวจบนะครับบรรยากาศดีห้องพักก็สบายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทบ้านถาเตียนสะพานถาเตียนปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับในหัวเดียวบริหารจะกินกุ้งปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาปลากีตังปลากอดปลาบอกพัดเพชรแกงส้มโอ้โหกุ้งหลาดซอสมะขามอร่อยทุกเมนูนะครับพร้อมด้วยบรรยากาศวิวดีมากช่วงเย็นช่วงหน้าคำกลางคืนลมเย็นเย็นนั่งในเพได้เลยนะครับนั่งกันได้สนุกนั่งกันนั่งกันไปไม่อยากรับบ้านในวันนั้นมาที่นี่ผมไปเลยเว้ยชั้นบนก็มีสองชั้นนะห้องประชุมที่พักจะพักแบบ10คน20คนก็บายบายหรือจะไปนองรั่วมองแยกห้องคือละ500 600เธอถูกมากอ่านเครื่องดื่มก่อนราคาไม่แพงนี่ฝากให้ด้วยนะครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทเบอร์โทร0929366329หมดแหล่งสปอร์ตแค่เนี้ยมีไม่กี่ตัว78ตัว89ตัว7ตัว8ตัวแต่ออนไลน์ก็มีหลายตัวนะเธอนะออนไลน์นะ

พี่น้อง 94.2 คอมมูนิตี้รีดิโออย่าเพิ่งตกใจนะครับส่วนสุราษฎร์ไว้ทำไมมีเพลงแดนเร็วสถานีนี้ก็มีวันเดียววันเล็กไม่รู้ได้กี่วันเดียวฮะได้กี่วันพ่ออัดเอาไทยบางว่าเดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวเอายอไทยมาเพลงไทยนะเพลงไทยเมื่อเราบ้านๆก็ต้องไทยนี่แหละ

หนูพ่ออาจบอกว่าดีว่ะแล่นตัวเพิ่มเติมกี้ไซต์ตื้อจากใจในหัวช่างบอยแอร์บ้านน้องเบียร์ออเรนอยู่เลยออเรนนะน้องเบียร์นะคุณจีลาออที่มอเรนอยู่เลยคนสองทางคุณอนุสรสุราษฎร์คนสวยชัยยานี่ตอนนี้ออกหลายอำเภออยู่นะเธอนะนี่คือถ้าบอกนี่เบิกแบบบอกกันเนื้อยวันไหนเนี่ยอำเภอแล้วมั้งออกอากาศตอนนี้ที่รับสัญญาณในเจวุฒิวันนี้ออกกันแบบหลายอำเภอมากพี่น้องสุราษฎร์พี่น้องสุราษฎร์ส่งไข่เค็มชัยยาไหมกินมั้งอ่ะอยู่วันเย็นนี่ไม่ได้กินเลยนี่ไข่เค็มชัยยาให้หน่อยกินน้อยจังไงนี่เทียบเกินหน่อยไม่ได้กินดีไข่เค็มชัยยาส่งมาเลยส่งมาเลยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ติ๊บให้ติ๊บเดี๋ยวดิเจวุฒิส่งหน้ามอมรับไปให้แต่เดี๋ยวเป็นของแหลกเปลี่ยนเราดิวกันดิวกันจัดมาเลย10 ลัง 10 ลังเอาไปไกลเดี๋ยวไปไกล

ฮะฮัทย้ายนำในคล่องขึ้นเนี่ยวะตอกแป๊บหนึ่งขึ้นเร็วเออรอบนอกคอยพันผ่อนนะปีนี้นะเธอนะพวกเธอต้องทำใจสบายสบายปีดองฮัทย้ายไม่ท่วมไม่ท่วมแน่นอนอย่าไปกลัวทีอย่าไปกลัวไม่ท่วมไม่ท่วมหลับร้องการันตีอย่าเล่นกับว่าไอ้เอาไอ้นั่นลาไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้

0: วุฒิ your DJ music. Wood EDM.
1: Ladies and gentlemen, this is another non-stop.
0: DJ Wood. เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าถอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรารัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆทั้งกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำปูนึ่งหมึกไข่ย่างหอมเตาแกงส้มปลากระบอกปลาขี้ตังปลากดผัดเผ็ดปลารสเข้มข้นต้มยำทะเลตำปูม้ารสจัดจ้านยำผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ตอนนี้สัญญาณไปถึงที่ไหนนะพ่ออัดจังไหนแฟนรายการโทรเหมือจังละน้องโทรมาว่าดีเจอะไรนี่ยายฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณยายเห็นไหมนี่เลเซอร์มาเลยคุณยายคุณยายฟังในลูกทุ่งแลลูกทุ่งลูกทองซึ่งคุณยายฟังไม่รู้เรื่องเลยได้ได้จะได้คุณยายสักเพลงคุณยายนะคุณยายคุณยายอย่าเพิ่งมึนคืนกันนี่วันนี้วันแรกคุณยายเดี๋ยวจัดลูกทองให้ลูกทองให้แป๊บนึงแป๊บนึง

ายการนี้โอ้ยายฟังแล้วมึนหัวนี่นายยันมากบังเลยมาฟังเด่นกันแล้วยายยายปอนเลยหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคุณยายเอาจมทุงจมทุงนะได้ได้ได้ได้ได้ยายแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ยายแป๊บนึงจะได้ยายจะได้ยายเลยจะได้ยายเลยเอาให้ยายบายใจนี่ได้เปล่าของยายตั้งแนวนี้ใช่ไหมชายเราลองหุดยายตรงแนวนี้หรอกนี่แหละครับทางยายเลยนี่สมัยหนุ่มๆยายสาวๆนี่ยายชอบยายชอบไปทุ่งหน้ายายนัดบ่าวๆไปทุ่งหน้า

ร้องก็บอกให้วันนี้ฟังเนี่ยฟักตัวด้วยพี่น้องชาวสุราษฎร์เป็นวันของสุราษฎร์วันนี้ที่ลิงสัญญาณลิงสัญญาณไปแล้วครับคือตอนนี้ออกอากาศ3คืนกาศิบกาศอยู่สุราษฎร์ใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงการ12อยู่ซ่องงาสะเดาจารุลักขณาดันนอกนาทวีจนะคลองไอ้คงการ14อยู่ซ่องงาชัยยาสุราษฎร์ทาชนะโอ้ยมากนี่ก็ส่งไงแล้วนี่ก็ส่งไงแล้วนี่ว่าสุราษฎร์ออกอำเภอได้มั้งเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะพี่น้องนะคือว่าจังเกือบจังหวัดอ่ะและน้องเนี่ยที่อำเภออะไรนะนี่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระป๋อทุกมานี่กระป๋อกระเบอร์ชุมพรนะครับอำเภอละแม่อำเภอผาโตอำเภอลังสวนนี่ชุมพรนะพี่น้องนะสุราษฎร์นะครับชัยยาท่าช้างท่าชนะอำเภอดอนสักกาญจนาดิษฐ์ก็สมุยก็ผ่านว้าวไปฟูมูลกันที่ดิอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอพุนพินนี่ที่ออกอากาศอยู่ตอนเนี้ยบ่โอ้ยจังคาริบซีอยู่ซองงาไปไกลนัด

ได้ไม่ได้ come on come on ใหญ่ได้ไหมไม่พอหลอกคุณต้องใหญ่ในไหนก็เปิดเพลงไทยแหละก็เปิดได้ยาวใหญ่ชอบใหญ่มีพลังไงนะกินข้าวเลยไหมอ่ะเอาแทนไปเอกชัยอันนึงเพลงเราใหญ่

พี่น้องชาวว่าใจลงโฆษณาหนูไปดังสุราษฎร์นุ่นลอยต่อพังงากับไปถึงชุมพรระนองเกาะทุกเกาะไปไปคือสถานีตั้งอยู่ริมเล่ที่เขตลอยต่อแต่นครเนี่ยนครไม่มีนะบางพื้นที่ไม่มีนครมันก็มีเขตลอยต่อระนองพังงาบางพื้นที่ซ่องเกาะชุมพรบางพื้นที่นะลังสวนนครศรีธรรมราชบางพื้นที่ก็ได้อยู่ขาน้องก็ได้อยู่นะครับตักท่ายพี่น้องขาน้องด้วยจ้ะอ๋อร้อยจริงครูนี่ไปก้อยจังนะโอ้ดังอะไรมั่งเราดังตัวปากใต้นะนี่ต่อไปแบบนี้วะนะนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงแรกผมจะจัดแบบเพลงไทยซึ่งครึ่งชั่วโมงหลังก็ใส่ไทยไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังสากลเผื่อผมถนัดแนวสากลอยู่แหละแต่เดี๋ยวไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บางวันสากลมานะโอเคนะทางอาเยสุราแล้วก็แฟนคลับที่ข้ามาแล้วยันตัวนะครับดีเจอุดฟักเนื้อฟักตัวฟักหัวใจไว้ด้วยไอ้หนุ่มเสียงหล่อเด็กบ้านนอกนามว่าลูกแข้งเข้าใจบายโยใส่ลอกเลยลอกเลือดยายไม่ฟ้องหาหรอกเบิดมันมาอยู่ทัดไปเดี๋ยวจะยายอย่าพึ่งเงินยายอย่าพึ่งเงินวันแรกกันยายออเดอร์บอเนิบก่อนหน่ายายผมยังไม่ชินที่เครือผมมาอยู่แต่ฮัทเย้สงคราผมไม่ชินออกต่างอย่างวันนั้นยายต้องผมมาชินก่อนนะหลับรองเลยผมมาหนุกวานีแล้วเดี๋ยวให้ชินก่อน

92.2สะเดาใหญ่ย่อมคุณยายสะเดาคุณยายสะเดาก็ยายมากแล้วสะเดา92.2อาจารย์ลูลักษณ์นานจะทาดยายนี่ไว้ลุนเนี่ย

คือซะเดาอ่ะ 92.5 เขาเป็นคืนลูกทุ่งอยู่แล้วเฟนครับก็มาเป็นคนแบบมีอายุเยอะแต่ว่าเล็กๆกับพันเนียกันย่ายกับตำดามึนวัวกันหลังๆก็คือย่ายตั้งใจชินแล้วนะย่ายตั้งใจชินแล้วย่ายว่าพอเดินมาถึงปิดเลยว่ะชินของย่ายเลยว่ะอย่าอย่าปิดก่อนได้เดี๋ยวกลางคืนนี้ดิเจน้องสาวมาแล้วนู้ลูกทุ่งลูกทุ่งนี่ชั่วโมงหน้าพบกับดิเจนุ่มแต่เดียวดิเจนุ่มก็โยงสัญญาณกันต่างโยงสัญญาณต่างโยงสายสินแต่เดียวนี่ดิเจนุ่มอากิมลังอากิมเล้งอาแปะอาม่าเตือนไปแต่เดียวเขาเลยนะยายตกใจเน่แต่เดียวไออากงมาฟังเพลงมั่งแต่เดียวเขาเลยนะมาของแกมาจากมด

มาเลยเดี๋ยวยายฟังลูกทุ่งนี่จัดเรียบร้อยจังไงลูกใส่ถึงเพลงแดนนิ่งออกไลน์ซูนบัดยายเนี่ยตนแต่เดี๋ยวยายฟังหรือซื้อว่ายายใบหูยิ้มใบใจนี่หรอกเปิดเพลงเพื่อชีวิตเพราะเพราะที่บ้านเธอบ้านฉันอยู่ทอนไส้บัวไม่ใช่ทอนกำซ่าบานนี่หรอกเลยเดี๋ยวนี้เพลงเพราะยายชอบจัดเพลงแดนนิ่งออกไลน์บางคนเลยหรอกบรรดาเลยยายบรรดาเลยนี่เนี่ยตัวตนในยายคือว่าเมื่อเราอยากแก่นี่ผมนี่แค่50เดี๋ยวผมไม่แก่เด็ดขาดเอาตาใครทำบือๆว่าจิ๋ว50ปีผมก็ไม่อยากแก่หรอกต่อยเบาหวานต่อยความดันน้อยปลาล่อแตกไปเลยผมไม่กลัวเลย

งอันเจี๊ยอันเจี๊ยหลับติดนะฝนไก่ตกลุ่มกะเล่งก่อนหน้านี้นะครับฟ้ากะลงไฟกะตกสถานีดับไปซ่องหลบนี่แต่เดี๋ยวช่วงพี่นุ่มนี่ไม่รู้ดับหรือไม่ถ้าดับก็ดับยาวนะแต่เดี๋ยวผมไปธุระแต่เดี๋ยวผมไม่ได้อยู่ท่านี่แต่เดี๋ยวไปกันต่อเลย

วลาหมดก็บอกคุณอย่างสูงในทางในเขตติดตามฟังนะครับ 99.0 นาทีหน้าเรดิโอฮัทใหญ่ครับ92.2 อาจารย์ดูลักษณะเรดิโอสะเดาแล้วก็ 94.2 อาสุราษฎร์นะครับคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับวันนี้ดีเจอุดไปก่อนครับถึงแต่เช้าเวลาเดิมบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับส่วนในช่วงหัวเช้าเราเจอกันก่อนทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับนี่ฟังกัน24ชั่วโมงเลยนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าทิ้งท้ายกันด้วย30ยังแจ๋วเหนื่อยไปกินข้าวก่อนหมดเลยไง

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก0615164545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ปกคลุมแผ่นดินนี
5: ้ไม่หอมลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
3: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
2: ทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกวนเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติยามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามมุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 นะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจจะได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนองงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ชได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C60C99นะครับ07C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังร้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับเดี๋ยวก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับลินตานามไซนะครับโรงแรมโฮชิฮัดใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำมันไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ค้าแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 061 895 59

คิดจะอยากมีชีวิตอิสระอย่าทำตัวเป็นอันธพาลอย่าละลานคนอื่นไปทั่วก่อนจะทำอะไรคิดถึงพ่อแม่คิดถึงครอบครัวอดกลั้นได้อดกลั้นนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยได้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ
0: ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: ห็นมานี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาขายมาทั้งหมดเนี่ยนี่เขาจะไปขอทีละแต่งงานแล้วนะ
1: พี่สวายพี่รักหนูไหม
0: รักพี่
1: ถ้าพี่รักหนูพี่ปล่อยหนูไปเถอะนะหนูไม่ได้รักพี่

ตอนนี้ร้านสินค้าไม่เมืองเปิดแล้วนะเจ้าตรงหน้าร้านฝั่งนี้เลยนะเจ้าเปิดละมีสินค้าเยอะมากเลยฝากอุดหนุนสินค้าตัวนะเจ้ามีเจ้าเพจไม้เมืองเลยเจ้าพิมพ์ไม้เมืองภาษาไทยได้เลยเจ้าถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวไปคุยกันต่อในเพจได้เจ้า

0: เหลือแป้งนิดนึง
1: พี
2: ่ครับ
1: มีแฟนหรือยังคะ
2: ยังหาไม้แฟนพี่ครับ
1: อย่าลืมโทรมานะ
2: โอเคครับว่าในเรื่อง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: องหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189559

คยเจอไหมเราอยู่ของเราเงียบๆทำงานของเราไปแต่ดันมีคนชอบมาวุ่นวายกับชีวิตเราพอขยันหน่อยก็หาว่าเด่นพอเงียบหน่อยก็เอาไปนินทาสุดท้ายแล้วที่ทำงานมันเหนื่อยเพราะคนมากกว่างานอีก

พวกเองกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมกำลังคิดว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมอยู่หรือเปล่าฟังลุงนะฟังคำของคนแก่อย่างลุงให้จบบางคนเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองแต่คนอย่างพวกเรา

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01 0618955974

ชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปากไผ่กับโบฮู้เมื่อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

ครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 0618955

สวัสดีครับมื้อนี้ผมอยากเล่าเรื่องความจริงความจริงที่ว่าเฮาสู้กันไปสู่มื้อนี้สุดท้ายมันก็มีมื้อจบแล้วก็บ่มีไผจําเฮาได้มันก็ซ้ํานี้ชีวิตคนเฮา

0: สำนั้นล่ะครับขอบคุณครับ
1: คนไทยพวกเราไม่เคยทิ้งกันเสียงจากคนชายแดนสะท้อนถึงเสียงของหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

0: ว้าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643939

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูมินาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01 0618955974